ิบตาปันเดียลกุสุบะมงาตนาได้เวมาเบียลบาวรริดานนาดากิรวะกิรวะกามิรังอินโนสิบลาตลวะอังิกาอุตัยกะกะกะกะอักุกะอุปังเดียนุรวนกายกาลมาตุวาลเมอกุลุนังมาญะเดมะเนญิปวาดิลุบวะกุดาลามนามนาตายกามิUrang ino dae malia kakiba aku subalunang aka mengatmo lunga lunga kekuaem da banda ikan kuluang karangan mengatmo bengap bengap

กาลิเรติดาเมาไงมากันนุมบานมีเมียดนาตุบวลบวงและกุญดังอีกันบวงงาคิดตาวรังและกีแมงมาดากาลิเรสงะยันดวงอีกันมังลานมาดากาลิเร